หัวใจคนผิดหวังมันสั่งมาแสนกลุ่มยามเบื้องน้ำดอกลังไหลก่อนมันเคยเคียงไกลนั่ง

เสใส่เสื้อแหวนเสื้อผ้าให้เจ้าแขนขึ้นนำองค์ตรงก็ต้องลงพี่ลุงทั้งไปหลังก็ต้องลงพี่ลุงทั้งไปหลังหัวบ่มีลูกใหม่เลยได้แก่เมียหัวกะเสื้อขาเมียกะบ่ใคร